เอาเดียยวไว้ยี่ตาเบกับกอกินีดูดวเบริมาเอะเรกันนันเรกิบอสมัวกิตาเกเบตุงาดูดวเบรินตาเอจักุจังกามามาเรริกาดีเนาะตั้งกายงากามาเอะโตยายโยะนายโยเกจุโลมุนวะสัมโมนากอเบยาลาเอนายโยกลอกิตะเดียโยมุนวะสวะยังกาลันซิมะอุลาระเบลวาเอยาลาเอลบัวมดวงลบัวจินเตกิตะกบากาวาเอนิเรกจันเอทียงอารญายจิจบายจะตั้งกายจิโลเอสังลบวกสันกตักยิงกลันมนุเจลยันกตทียงพยานกมรวันบันวงอารกายเยอโกนัญโญสุมารนวนุงาลมนุเปสิลารุลาเบลวายลาบันงาเกลายกามัลก็สินทัลมานะเอยามัยปนุดวะนักเลลนัวลัมปายลัมปายนวนดิกลอบกอเปลมอตะปังมิกายเดจิงกาโอรปัสเอปกายดาจุลวะรปัสโอจะปายคุณมูอายาวายนวนดังบริตาปัญญาเอกลายนวนดกลอสลัญญาโอมนุงาตวายคุเมรุณาเอบาร์จังงาลบังกิตตงาตุมนุงาตวายนังเซมปันนายกิตตกนาเตลบอกบิลาบันเดมพรานลังวงาลันนายกลายกิตตกมันสุมารณะปันตารตายมินเทียญาลวายกลายครอริกาย

ตุนายโยเบยุลวะนวันนายโยไวยิ่งมโนวสามัวเดตลวะทิสีเอบตุเบกัมตญมนสุมารนวันนุงกลกมโนวุลารนวลันตาระทิสีนิติจเลลันนยลาเอกบัวรันโนกุกานายโยมดตุบัวนุกอคุกัวGangamil ngan laban jawang nunatolbo ngarubolang iliko simpang ay dalam laban arano nuan kijerikibo tendang laso puas bogigo bormang kubabasrpo kilukili nigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok lai nukudah boga wai nirikora nyai gajo tiang payan ukai nidiok tindong nuan kebeglo dua namo bin sumar nanak jil enak babe bandam bonyawa singam singam

โอ้ยรวบงายรวบตะยอวายกันแย่ๆไม่ปะเดปูลวดโตอินุกะปันนายเดตุงายตูจวงากุกวดตะดิอาจายาอากวนลางอนิลาเงาดีลาเนบวดเงามุงลวดโตอินุกตอบิลังโตตุกังลันยะมุนตังเต็งกบางอัมปังเบลิกวบอุกายนาโตอิลออายาวัยดิงอนวันกระจวบไงยอเบมุญีดวดดวดมุญีไออัญวัดอาบะบัตตาสุรวดลัง

โอตันวยาวัยมะเกยบรามปะเดงามะกายตุกัญญาเอไองาบรามตุนตวงนะบุจังเลมะมังปอญวังตังโอเอสุรันนวนตวยาวัยกลอกกายอโกบักบตวงบุโลปยันติกรรมก็ลุบวะดลัมนำติกสบุลัน